ก็บางวันสังขารนักยาวจระเที่ยดีบอกจระจะมุ่งขนาดต่อขนาดต่อจะมุ่งรุ่งรังขนาดนี้ตรงก็เที่ยก็บางวันจะมุ่งอย่าพนันสังเที่ยตั้งชาตังนี่จะมุ่งฮินดีเที่ยก็บล็อกจะมุ่งนี่อาเกนี่ขนาดต่อประจำนักสังขารไม่มาไหนก็จระนายเนี่ยเที่ยดีบอกนี่ดามชาตามิชอติบริจิงจักอจระวะเที่ยนรกนายตรงก็ที่นี่นี่มุ่ยตุมานุปันดาวิจุมานุปันดาสังคบังมาจะมุ่งเที่ยฮินดีต่อเกนี่ไปก็ปลุกประจำมุ่งขนาดตรงก็อจระสังไห้หน่อยไห้อะไรจะมุ่งฮับปะรอทั้งไรนี่ก็ปลุกประจำมุ่งฮับปะรออาเกนี่อะไรจะมุ่งก็จังฮับไรนี่เจสึกอาเกนี่พานออัมสึกอาเกนี่ยศินีจะมุ่งต่อริคุกนอหนิมานอชามันิทังกัมปุนิเชตโตเบบักนอกรีฟยัยปนอสินิเจรจับจากรจับมุงรกเบลัยนอขณะตตกรจับมุงออรจับมุงรกขณะกะไกเบลนอขาดตงทบุงเฮดะอบอหายรจับมุงรกจึงขณะมานอตาวกเชอากินีจราวอฟยาบะมหายรจับมุงรกนัสึงอัมสึกจินีรจับมุงกอบรกรจับมุงอัมสึกรีฟยาบะตาวตรึกตรึกกิชามิชาบางเรื่องค่ะให้เกิดจึงตาบกแต่ต่างชาอาจจะมุ่งขนาดไหนเนี่ย